กัดกันนาอตอกกินเตสาหอยริมซาลำตรีงฟูกัดเซฮอดอยนำเดตังมัดกระปะเกริมอันนี้จางเวลังอันนี้เพิ่มจางเดเบิมลำจาระบัดซาดีกีกระตะวิบานยันยันจาระฝับอังตวนลอยเป็นยันลังอันนี้เพิ่มจางตะนออันนี้โดทิปังอันนี้ตะมางงวยลังอันกวางลำนออันนี้จางตะมางงวยลังกะฮาเล็กตรองเดเตดรอเริงเป็นยินได้เบิมตรูดำยึดเปอร์อุยนำปังมิงคูลตะปุลตรูตังเอเรียมตะดิงลอยเกดังกระจัดตรองมองปะเร็วอันมิงเริงกลากระเริงกระสุอุยนำลอยปะเร็วเจียนอันดำยึดลำดำยึดเปอร์อุยนำอากรรมตะนออันิติสะเดเป็นยินงามเมตตากระตะวิบันยินจัดอาเทสะเดกีลำกระปลาปะยิงตะนออันิเนาอาเทเวลังตรูสะดังจินเนอรีอันกวนปะเลเดเบิมปรำปัญญลังตนาอันนี้ดอตรองดึงดอตรองมิงตรูดอตรองเดเตตรอเริงเป็นยิตสินตะกวดปังจามดาตุสิเดกีกระตระวิบานยันยันจารอาเทตริกอกำลังยาเตตนะอึกเละเดโบอึกสะดึงปรามตรูลังเลียมดึงไปยิงตนาอันนี้บัดสากัดเตียนกระตระวิบานยันยันจารฝาปัญตุนปัญญลังตะตรองไปยิงตนาอันนี้ฟันหัวกระตะบองลองอันนี้งวยไปเจอตะกวดทะตอยอันนี้มุตรามจันตะมางงวยลังดีตนอนิติสะเป็นเริงงามจิตตาโยอกรมเย็นเปิมจางฝ่าเจบารโปตรเริงติหลักจินตั้งลาไปจริงตนอนิปะเหาะเปิมสันกุลบาจิตเปิ้ลปลุปังอันนี้ปะกระยักกาป๊อปลำสนับอนุตั้งลาไปจริงบวยฝ่าตรียงตะกุมลางใจตนะเตปันจิตตาอวยดีกระจัดกระจุงตะตรองอดีนเปิมจางดึงตั้งลาไปจริงตนอนิกระตะวิบานยันยันจาระปะกระริมอันนี้เวลังจอจังปังเปล่งเตหะตอยสากาตินติงกวังตะกุมตะลาปะจิงลังใจถนัดเตะจะดังฮามิดอันนี้บังเปย์หยักกาปอบประมากระตุปังตะตรองปะจิงตะนออันนี้ประมาจุนุมตะตรองอตอกินเตสาหอยลำสากัดเตียนปังดังจารยาลายอตอกตะยุงกระตะวิบันยันจารกงตรูปัญญลังประมาปะดามอเทลังใจดีมตะนับตาปลำตะนออดีอวยริตะเล็กมตรามจานโดทิบัดบังมัดเล็กกัดเตียนฮอทัยเปิมจางอตอกกินเตยันหอยบทสาโงมัยกระตะวิบันยันยันจาระลอยตรูปัญญลังตะนออนิตมางงลังอนิตรูสุบาระบาระลำบาระตะปอกปะจิงเต็งกวังเกี่ยรอยตะโบดึงกระปะกระซาปังคุลเวลังกินเตสาหอยจาระบัดตริงเวเดตะนออนิสุบาระบาระลำมิงอนิตมางงลังดักตะสิยันลีกาตินฟืองไม้ใบรีสอร์ทปังตะนออนิไลมิอันกระตะวิบานยันยันจาร์อเทเป็นยันลังตอมลังใจตะหลักตรับทับตะกุมรวยเกดังตะมดหยอกยอกตะกอบอตอกกินเตสาหอยบัดงูเมยกระตะวิบานยันจาร์กุมนำเป็นยันลังปังประมาประดำปังหักกัดกะอันนี้จากนาวลมซะบัดซาสุนันกระตะวิบานยันยันจาร์ลอยเปกระมังกระเปกระซะรอยตะบุอปิงจาร์อันตรองกลองบัดไปจริงตะนออันนี้กีทดอันนี้กองเงียบกัดเงินบาร์ตนาอันนิสะดำดำเมตตาปังอันนิกองเงียบส่วนอันตนาอันนิติสะเปิดดำเมตตาอันนิเลโลกิติสอัตัยเกอร์สันเกรปาราฟูการ์ปอนกิโลเมตรตนาอันนิฟันหะเดเปิมตะเล็กมกดันฟูยาปังตนาอันนิกองเงียบเปิมเกี่ยกองเงียกยุงฮอตเตอร์นาอปิงจาร์อันซาตะเล็กฮักกัดดาตนาอันนิเปิมจางซะกระตะวิบันยันจาระตรึงกระเจิดอันปะจิงตนออันนี้อวยอริเกียโดทิตุเจอันนี้ปมจางซะนอตนออันนี้สะดึงอตอกิงเตสาหอยบะตริงบทสาหวาหอยกระตะวิบันยันยันจาระลอยตัวปัญญลังตะตรองปะจิงตนออันนี้ก็เงียบกาทิบดีตนออันนี้สะดำจิตตาตะอนับดิโบตนับตาเบิ่มปรำตรูปะจิงตนออันนี้กระตะวิบันยันจาระปะกระสาหวาหอยกำลังใจตนะเตตะกุมอันนี้มตรามจันรวยตะมดนำกระไม้เพิ่มยังเพิ่มกิจจะอัตตะยงบัตริงกระตะวิบันยันจาระกงเป็นยันลังอันนี้อุ่นจิตริกเบรเดงจุรตอกบัตรองยากริงบักนำอันนี้ปิจิงปดาเพิ่มสะดึงอันริมเกรจจุนอันนี้ปุตเตสาเอตปังตะตรองฟังตะกุมเพิ่มยังตะกอบอัตตะเพิ่มยังมตรามจันลำสาอัตตะยงบัดซาโฟกัสกระตะวิบันยันจาระลอยตัวเป็นยันลังตะตรองเพิ่มตะนออันนี้กองเงียบกัดริงมังจันมิงลำตะนออันนี้ติสะเปิดจิตสินเฮตามวิบันยันยันซาลอยกระจัดตะตรองสิริโกจะเม็ดมิญโปมิญเริงงามยึดเปลงประสาทอากรรมกระโสจินดีบานยึดปอนเฟตดำยึดติหลักจินปังกระจัดตะดาเติมกระยองเตอันเกอเปิดจิตปอนเป็นไงกระตะวิบันยันยันจาร์อาเทตเรียงตุยงเปิมจังลังใจถนัดเตะวะตั้งลาเกอปะจิงบัดนารยึดสินเกงงามสนับบาร